มาตายความมือตาไงเปรี้ยคุณแม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทสุขศิษย์เพียงชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนนี้คุณความมือตาคุณน้ำหมดแล้วทำไมคุณนะคอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยโคตรมบิ๊กลีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กลีโกร์เมย์เบงเมย์ทวีสคูลอาพิสดุนสุกิสังสอสตามาบิ๊กลีโอเอี้ยอะไรรับบนเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่ English language กัจจาคุปินเบวัตตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ตัวโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีแคมาร่าบอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิปจูดิ้งชะท้าวทำมาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียงดูกับไฟเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านนับเป็น4 2541เอาบ่อยเอากูดเบรีกูด

ขอสัมบายดอกก็ยิ่งก็ดีไม่น่าบาดดูใจเดือดเร็วไปรักคนที่ใช่น่ากันมาบาดขอสัมบายดอกก็ยิ่งก็ดีไม่น่าบาดดูใจเดือดเร็วไปรักคนที่ใช่น่ากันมาบาดคนไล่ไปอยู่ชาติปัติหำไล่บอกก็แก่รำนี่รำนี่ตารู้นี่กูสบไล่ลักษณะคนไล่ไปอยู่ชาติปัติหำไล่บอก